สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับผมแล้วก็สวัสดีมายังดร.บกรเช่นกันครับวันนี้เราเจอกันในวันเสาร์ที่11ของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569แล้วนะครับเป็นเสาร์ที่2ของเดือนนี้เนาะเราก็เสาร์ที่แล้วก็มีไลฟ์สดกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการวิธีการจัดการความเครียดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณดร.กบด้วยนะแล้วก็คุณสมหมายแขกรับเชิญของเรานะแล้วก็ยังเสาร์นี้นะครับก็ยังมีข่าวดีที่จะมาพูดถึงนะครับโดยเฉพาะทางสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงครับได้ไปเยี่ยมหาคนไทยนะที่อยู่หลังกำแพงนะครับทุกที่เลยครับในฮ่องกงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ได้พูดถึงรายการสยามเมืองยิ้มนะครับซึ่งก็เป็นคำชมมาซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่นะโดยกงสุลฟ้านี้ก็ได้เจอกับผมครับแล้วก็ฝากบอกก็ช่วยเปิดเพลงให้คนไทยที่อยู่หลังกำแพงด้วยนะครับฝากเพลงมา4เพลงนะครับชื่อเพลงก็คือยิ้มของโน้ตปาโมดแล้วก็เพลงโง่ของชิลฟูแล้วก็เพลงเจ็บจนพอนะครับแล้วก็เพลงละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ฝากเพลงมานั่นก็คือคุณธีรพงศ์นะครับคุณชวาลิตและคุณอภิรักษ์แล้วก็คุณหันสลักนะครับนี่4คนนี้ไม่รู้ว่าใครขอเพลงไหนครับแต่ผมก็จะจัดให้ตามคำขอตามที่กงสุลฟ้าแนะนำมานะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำแนะนำครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะครับ

ครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณกงสุลฟ้านะครับแล้วก็คุณพิรพงษ์คุณชวาลิตคุณอภิรักษ์คุณหันสลักนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็คุณกงสุลฟ้านี่ก็ช่วย นำข้อความนี้ส่งให้กับรายการสยามเมืองยิ้มนะครับมาแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยนะต้องขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรามาด้วยดีตลอดนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการนะฮะที่ติดตามรับฟังรับชมไลฟ์สดของเราแล้วก็ให้กำลังใจดีเจทั้งสองท่านนะครับจนปีนี้นะฮะเราก็ได้รับการต่อสัญญาแล้วนะครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่จะได้อยู่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหลังกำแพงแล้วก็คนไทยที่ทำงานอยู่ในฮ่องกงด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูจดหมายกันสัก4-5ฉบับก่อนนะครับโดยเฉพาะจดหมายที่เขียนคำว่าด่วนด่วนมาหน้าซองเลยนะครับนี่ก็ผมก็เปิดทะเลนะครับผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าด่วนด่วนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับก็ได้เปิดซองแล้วเป็นจดหมายของคุณแม็กนะจากอำเภอโคราชนะครับบอกว่าเขาเป็นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็เขียนมาหลายฉบับแล้วนะฉบับนี้อาจเป็นฉบับที่10แล้วนะครับ

ก็บอกว่ารบกวนให้พีดีเจนะครับช่วยแจ้งข่าวให้กับทางน้องโมกับภรรยาเขาด้วยนะครับก็คิดถึงมากเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยนะครับความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะครับเพลงนี้เดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับแล้วก็มอบเพลงนี้ให้กับน้องโมแล้วก็ภรรยาสุดที่รักของเขาด้วยเช่นกันนะฟังแล้วจุกอกเลยนะครับผมไปไม่เป็นนะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เนาะยังไงชีวิตก็ยังต้องเดินต่อเนาะเราก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณ Power Love นะครับมีเขียนจดหมายมาขอเพลงนะครับชื่อเพลงดีแต่ปากของ Big S นะครับก็ขอบคุณพี่ดีเจทั้งสองท่านเลยนะครับที่ช่วยจัดเพลงให้นะขอบคุณมากๆคนนี้ไม่พูดมากเดี๋ยวเจ็บคอสุดยอดอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณกายโคราชนะครับนี่ก็เขียนตัวหนังสือมาชัดเจนดีมากเลยนะครับบอกว่าพี่ดีเจที่น่ารักวันนี้นะครับก็ขอเพลงมานะครับอยากจะฟังเพลงมากครับรบกวนพี่ดีเจช่วยเปิดให้หน่อยนะครับขอบคุณมากเพลงเสมือนฝันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอนะครับขอบคุณคุณกายมากนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณใครเอ่ยคุณแมวหลงโคราช RG2 ชื่อเท่มากนะชื่อเพลงขอมาวันนี้คือมีสิทธิ์แค่คิดถึงนะครับแล้วก็จดหมายนี้ก็สวัสดีพี่ดีเจบางอ่อนแล้วก็พี่ดีเจอันนะฉบับนี้เป็นฉบับแรกของผมด้วยโอ้โหตื่นเต้นนะครับมันยังไงเนี่ย นะครับได้ฟังรายการสามยิ้มทางวิทยุนะครับตลอด8เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าพี่ได้อ่านจดหมายนี้ก็จะรบกวนพี่ช่วยเปิดเพลงแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับจากหนุ่มตรงเต่านะมอบให้กับสาวๆหลังกำแพงด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฟังด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มอบให้สาวๆที่อยู่ที่รอหูแล้วก็ตายหลามด้วยเช่นกันครับมีสิทธิ์แค่คิดถึงของไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณคุณแอมโคราช RG2 เหมือนกันนะครับนี่มาจากตรงเต่าเนาะใส่มาซองเดียวกันก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะเขาอยู่ในซองเดียวกันจะตอบแค่ฉบับเดียวคงไม่ได้นะครับก็สวัสดีรายการสยามเมืองยิ้มพี่บังออนแล้วก็พี่อันนะครับเป็นน้องใหม่ด้วยเช่นกันนะครับได้เขียนจดหมายมาหลายฉบับนะฮะแล้วก็ขอเพลงในรายการด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็รบกวนพี่อันช่วยเปิดให้หน่อยนะครับนะฝากเพลงให้กับพี่เน็ตนะครับพี่เน็ตพี่ปุ้งกี่แล้วก็กายแม็กดีซีนะครับคือเขียนมาสั้นมากชื่อก็ไม่รู้ใช่ชื่ออาจจะเป็นชื่อเล่นเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเพียงรักแท้แต่ดูแลไม่ได้ของโพเตโต้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโอเคสำหรับสุดท้ายวันนี้นะครับก็จะเป็นของคุณบีบีไทยกอกนะครับโอ้คนนี้ชื่อเขียนภาษาจีนได้ด้วยเก่งมากเลยนะน้องก็บอกว่าขอบคุณรายการสยามบางยิ้มนะครับที่ช่วยเปิดเพลงให้น้องๆหลังกำแพงรับฟังนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆมาด้วยดีตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็ขอเพลงคลื่นมาด้วยครับคลื่นนะครับเพลงชื่อเพลงคลื่นนะฮะแล้วก็อีกเพลงนึงนะฮะขอเป็นของคุณใครเอ่ยดวงเดือนนะครับของคุณโจอี้นะครับก็มอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่หลังกำแพงแล้วก็นอกกำแพงเขียนลายประเทศไทยสวยงามมากนะครับเขียนภาษาอังกฤษว่าไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับจดหมายจากคุณบีบีเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับมาฟังสัก2บทเพลงเนาะชื่อเพลงที่ได้แนะนำเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ

ครับเป็นบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามานะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนคงจะได้พักผ่อนนอนฟังเพลงกันแบบชิวๆกันบ้างนะแล้วครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามี5ประกาศด้วยกันนะครับประกาศแรกก็เป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยู่ในอายุ25ถึง65ปีนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเราก็ควรจะสนใจสุขภาพตัวเองนะครับก็ในช่วงที่เราอาบน้ำนะก็อาจจะสำรวจตัวเองนิดนึงนะครับทรงอกเรามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้ามีความผิดปกตินะครับก็อย่าชะล่าใจนะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับหรือใครจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ในเว็บไซต์นะครับ www.cancer.gov.hk/bitcancer นะครับอีกประกาศหนึ่งนะครับเป็นประกาศเรื่องของการให้บริการของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมีทั้ง10แห่งในฮ่องกงครับสำหรับใครที่มองหางานอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ฮะในเว็บไซต์ของเขานะครับโดยเข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับก็จะมีตำแหน่งงานเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกตามที่เราถนัดได้เลยนะครับส่วนอีกประกาศที่3ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับและต้องการจะขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนรัฐบาลนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับหรือจะโทรไปสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานจำนวนสมาชิกภายในบ้านนะครับแล้วก็อัตราที่เราจะสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนอย่างไรนั้นนะครับก็โทรไปที่เบอร์255830000นะครับรายละเอียดทุกอย่างท่านสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของโรคทางโรคนะครับเกี่ยวกับระบบห

ใจหรือโรคไวรัสโควิด-19นั่นเองนะครับก็ให้เราระวังนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะการระบาดหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดต่างๆนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นถ้าเราเดินทางในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นนั่งรถหรือในที่ชุมชนแออัดนะครับก็ควรจะป้องกันเองนะฮะโดยการสวมหน้ากากนิดนึงเนาะเพื่อความปลอดภัยนะฮะป้องกันการติดเชื้อนะครับก็จะทำให้เรานี่ลดโอกาสเสี่ยงนะครับผมอีกประกาศหนึ่งสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของนายจ้างและลูกจ้างนะครับในช่วงของฤดูพายุหรือว่าฤดูฝนนะครับช่วงนี้ก็จะมีฝนดำฝนเหลืองฝนแดงกันบ่อยๆแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันฝนตกดินถล่มอะไรประมาณนี้ฮะหรือพายุเลข8เนาะก็ให้ทางผู้ประกอบกิจการและลูกจ้างนี่เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องตารางการทำงานหรือว่าใครจะมาก่อนมาหลังในช่วงที่เกิดสภาพของอากาศไม่ปกตินะครับอันนี้ก็ให้เตรียมตัวกันให้พร้อมหรือถ้ามีปัญหาอยากจะสอบถามได้ที่เบอร์โทร2717-7117นะครับกรมแรงงานทั้งกองนั่นเองครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับมาฟังสักสองบทเพลงจากการแนะนำเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็คือคุณแอมคุลาด GR2 นะครับขอเพลงรักแท้แต่ดูแลไม่ได้ของศิลปินโปเตโต้นะครับอีกเพลงหนึ่งนะเป็นของคุณ BB ไทกอกนะครับชื่อเพลงคลื่นนะครับมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

0: ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสองเพลงนี้นะฮะหลายๆคนก็อาจจะฟังแล้วหลับไปแล้วนะปล่อยให้ผมพูดคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เพลงคลื่นนี่เพราะมากครับแล้วก็รักแท้ดูแลไม่ได้นี่ก็ไม่เบาไม่แพ้กันเลยนะสองเพลงนี้เพราะทั้งสองเพลงนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็คงจะขอฝากรายการก่อนจากกันนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้รับฟังในช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะฮะก็ยังสามารถไปฟังย้อนหลังได้ในวันอาทิตย์นะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของเราด้วยก็สามารถไปรับฟังได้เช่นกันนะครับหรือใครจะเข้าไปรับชมย้อนหลังใน YouTube ก็อีกช่องทางหนึ่งเช่นกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกคนนะที่ติดตามรับฟังในช่วง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนี้นะครับก็หวังว่ารายการของเราสยามยิ้มจะเป็นเพื่อนนะให้ท่านคลายเหงาแล้วก็เป็นสื่อกลางระหว่างคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถจะแนะนำเข้ามาในรายการของเราได้นะครับเรายินดีจะรับฟังทุกๆความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับผมเอาละครับช่วงนี้เราจะมาล่ำลากันด้วยบทเพลงสุดท้ายนะครับซึ่งเพลงนี้มีความไพเราะมากๆเลยครับชื่อเพลงดวงเดือนนะฮะของคุณโจอี้นะครับเราไปรับฟังเพลงนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็ขอบคุณดร.บังออนด้วยเช่นกันครับที่วันนี้มีคอมเมนต์ในส่วนของกงสุนฟ้าด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับดร.บังออนครับเดี๋ยวเราล่ำลาแล้วก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมสวัสดีครับ
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.